ยจานีมูลวดยาวัยปัญญาลิมูวัดกักีวัตตากญวดยารีบรารุมานายมิงใจมิเล

0: กาจุวัดมาอุบาทปางรองอาบุลูตังอารามคิเตบุเมกาตังเกลางไออัญญาเมสิกัดกามายโอละบาทมาเกลางไอดาไรกันโตสักปาทกาตามารันดาตังอากาตุปวงจำบาทอุเลหกาเดบารณียาติปันโดอากาศิลัดสารตาจำปัดมปัดอัมปาริงานงามเบอาตาครับเวบาบาบาบาสอาเปนเอตเบอาระบาส
1: ฮิราบาบาสกา